้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคโชกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าเพิ่มจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าชอบวยอนี่คือมันแน่นใจ

สมิงถ้าเลือกไปขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งของกู้สนามอ่ะชื่อผมสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะเฮาบ่ได้ชื่อสมงี้แกล้งมันหยังแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปบ่ได้ครับสมงี้นะชื่อป้อผมลูก

0: เฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิร์ฟไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิร์ฟเปิ้ลมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะยัง
1: เปิ้ลมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวาดกลางห้วงหันห้อยเกิร์ฟมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: พอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่อง

0: ี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: ว่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โองามแต่ๆนะพี
2: ่ฮะบัดเดียวนี่มึงอย่ามากินเหล้าก็อย่ามาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โอบัดเดียวนี่ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายแล้วเราไปปิดจะปิดร้านแล้วรำคาญเฮ

0: เด้อ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เป็ง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เป็งไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้นี่กะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนถางมี

0: าผมตายผมก็สั่งน้อยเน
1: อโอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกำเนอร์แล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอดส
1: ์นายเปงไม่ใช่เป็นเอดส์นายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอดส
2: ์อ้าจะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เป็งขี้ไข่

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักกลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยก็มองตลบมันเนอะ
2: คอยดูลูกคอยแล้วนะ

0: ลูกหลานทั้งหลายพ่อนี่ใจนี
1: ่ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: วัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังเฮาฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันยังบ่
0: อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาท่านอย่าเจ้าพ่อวัวอะไรเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็เบา
0: ท่านเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมาชื่อพ่อเมียแอบอย่าง
0: เจ้านายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอะไรบอก
0: นามสกุลค้อนกาบไว้ครับ
1: เหลือคนยันนี่กับ

0: ท้องทุ่งอยู่ในนอกท่านเอาตัวเข้ามาเหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบาบูดินไม่ใช่ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันตึงวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โอ้แล้วไผเอาไม้ไปกำตาสูไว้
1: มันบาดใจอย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันปอบสวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมแล้วท่านเปา
0: ก้าวหาคนอื่นเลยไรพยานหลักฐานมีความผิดนะหัว
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบ่เชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได้

0: ป็นความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาปิ่นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดดีกว่าฮะจะอดดีกว่า
0: ไปเรื่องจริงก่อนเลยท่าที่นางกำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหูตอบมาใจหูมาย้อนถามท่านท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนตัดสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหัวเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วแต่ไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหัวหยังแม่แอลหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรืองัวเลียก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงานี
0: ่ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันใหม่เลิกศาล

0: างคำหอมนางคำเอ้ย
1: เบิกตัวน้อยทานางคำหอมนางคำเอ้ยยืนสาได
0: ้นางคำหอมอุบาซื่อเลยตอนนี้ยังฮักร้อยแผลอยู่บ่
2: ฮ
0: ัก
2: กับฮักตึงเต่ากันเลยเจ้าทันเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
3: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันจูล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยแม่งก่อน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
4: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จัดเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: พอได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกแล้วกันเพื่อความยุติธรรม
5: ท่านกำลังรับฟัง CM77 ยุทธยุทธอินเทอร์เน็ตล้านนา
4: ปิดมาได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอะไรยังนักเลงกะเจ้าหน้าที
4: ่ครับ
0: ไปเอาฮอตบอลมาจับในถาถอดเกือบตุ๊กหัวไม่ติ่ม3ที
4: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮือทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังมาใจกาน
0: ั่นมันในทีวีนี่มันในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่าง

0: sih, bapak kan cat mern sabai di kok.
1: Ya anak.
0: Lai nyin kau wa siu tok thang kau shan iya.
1: Ya wa tok ko tok mungkin.
0: An kau siu loy ya ka.
1: Loy yang siu, mungkin pen thang kau shan pau. Kau shan mami sak met la tam la hua, bade kau hom na.
0: Ko mua tay ngan mai siu, yang wa mie siu ni pen kun payat, kwen so satang ilu.
1: มักเอากันหัวทีกันยังเซียวว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาโคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดท้อง

0: เอ้อูถึงเมียนี่เมียเซลนี่ถ้าอีกยังแควนน้อยก็แต่
1: ดีเหมือใหม่อากาเซลเอากันเมื่อใหม่ๆยังผ้าพับไว้เต้าในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะจู้มวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ยังอันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเขาเตียวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโหล

0: ซิลๆเมียซิลนี่เรื่องอย่างอี้ถ้าจะบ่มีเนาะถ้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นน่ะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อฮะอ้ายเฮาเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: มันเป็นหยังในกาดอ่ะมันไปท่าแม่กาดในกาดน่ะกาด
2: ท่าเปิ้นหยังท่านกําลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: แม่กาดมันก็อุตส่าห์แนะนําเฮาใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ฮู้ใส่เตียวไหนนะมันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่งเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งตายอยู่ไปก่อนไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: เบื่อไปเซ็งเนี่ยล้ำเหลือเซล
0: ก็คือทอกะเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะข้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่สิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: ดีกะเมียเซลแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแอนตาซินใจบ่ตันนะเซลเนาะ

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: บ้านนามีพร้อมน้ำพริกน้ำปูจูผักแหวนน้อมหน่อไม้ต้มอ้อมกะลำดีเฮาต้มจิ้นไก่ใส่ยังหัวปีผักป้อมผักจียูยีก็ใส่ได้กินไปก็ล่ำเนอเจ้าติไหวของกินเมืองไทยแต่ของกินพื้นเมืองจำป้อบะแป้บะอาจกล่าวแก้บรรยายยำเตากะเมาะฮาเพราะแข้งขมหลายแกงอ้อมแต่งลายใส่จิ้นไก่แจ้แกงแค่เฮ็ดลมปมจะขันแก่ก็ล่ำนักแก่ของมักจะแอวติไหนใส่ใจติฮักคือจักแอวใกล้บ้านเฮาแอวบ้านเฮาเนี่ยมันอย่างมะม่วนล่ำบ่ได้มองเงาบ้านเปิ่นบ้านเฮายังเซาแอวได้ทั่วประเทศไทยบ่ไกลบ่ไกลในประเทศไทยมันม่วนล่ำจะแอวตี้ในตั้งบกตั้งน้ำจะแอวเถื่อนถ้ำดงลีไปต่างอากาศชมวิวแสงสีไปพอของดีที่ไหนก็ได้จ่วยการประหยัดเด้อดอกคำใต้กล้าเงินบาทไทยมันบ่หนักจะแอวจะกินของที่เฮามักประหยัดกันเจ้าคนดีของนุ่งของใจจำเป็นดีลีขอฮือคนดีประหยัดกันเจ้าเฮาฮักเมืองไทยจ่วยไทยเนอปอเท่ากินของไทยเฮาเนอพี่น้องก่อนกำจ่าฝากมาฮอดต้องมาถึงฮอดห้องวางลงขอทุกคนจงโชคดีเนอเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยจากปนานกองอรัญญิก6ที่8ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็บอกขอคือพี่น้องหมู่บ้านเฮาความฮักความสามัคคีกินเมืองไทยแอ่วเมืองไทยซื้อของไทยไปแอ่วเมืองไทยไปได้ทุกเดือนก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับก็ยินดีนะครับแนะนำให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับ

ังข่าวห้ามจากบ้าขันคำอินตาตั้ง102หมู่12บ้านดอยแก้วอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเออปนบอกให้ได้หนังสือกรรมเก่าของอำนวยเนอครับมาที่บ่ได้บอกต่อไปก็เพราะว่ามันหมดประเดี๋ยวนี้มีแล้วครับนะส่งซองใส่สแตมป์มานะครับซื้อตั๋วแลกเงินมาก็

ก่อนวานวอนกราบน้อมได้เขียนข้าวก้อมมาบัดนี้หนอปีนี้นี่และจะหมดม่วนแต่นะบ่ปีหน้ามารอมาเป็นติดตั้งแต่นี่เหยสืบเลยไปหน้าขออยู่ที่คาเตียงเต้าอาจารย์สุนันอ๋อฐานีเนี่ยเนาะมกอนี่เนาะอาจารย์สุนันเป็นต้นเป็นเก้าขออยู่เตียงมันตีขาอรพินน้องเพิ่นจ้างอู้จ่ากำอู้ออกมาเหวือนน้ำอ้อยแต่กะอรพินมกอเขาเนี่ยครับอาจารย์ขวัญชัยปะโนอู้จ่าเป็นป้อยบ่มีแนวลอยบุตรจ้ำขอฮือกุศลผลบุญจ่วยกำมะเกาะห่อหุ่มลุมลาตั้งภัยแหลกเคาะอย่าได้มาหาขออยู่ตีขาเมื่อกันจุผู้นิวัตมังดาจังจ๋าจังอู้สาวเอิ้นโทรมาสาวๆหล่อนหนุ่มหล่อห้อมรูปหล่อตัวเองอ่ะเป็นคนขยันป้อซอยดอกเป้าประจำอยู่ที่นี่มกอำนาจที่ฮักป้อซอยดอกป่อสาวสาวที่กรอโทรหาจ้องจ้องแต่กะหนุ่มรูปหล่อมีเงินนี่แหละเนาะป้าต้องหนองจางป้าสร้างหนองลองสาวโทรมาจองลุ่มๆแฟนเจ้ามกเมาไม้มืดกลุ่มหลายเผ่าผู้คิงคนมกที่นี่คนฟังทุกแห่งหนของประชาชนทุกหนแห่งห้องกระเศรษฐกรบ้านดอนบ้านโฮงเอิ้นถามมาทั่วทิศคุณลุงบันเทิงคนลุงอาทิตย์ติดตามฝูอู้ตังวันไอ้ต้งก็ตื่นเจ้าเปิดจังจดจังควายเผือกควายดำเปิดเอามาอู้ขออยู่สุขีจู่คนจู่ผู้คนฟังตั้งหลายจังจ๋าจังอู้ขอฮือบุญจูจ่วยกำอันเคาะตั้งหลายฮือไหลหล่องน้ำตกน้ำแม่ใต้กงกาก่อนวาตาสุเสียเต้าอี้เต้านี่หากเจินฟังก่อนและนายเฮยโอ้ข้าวห่ำป้าขันป้าขันคำอินตาตั้ง102หมู่12บ้านดอยแก้วอำเภอเมทาจังหวัดลำปูนโอ้เปิ้นชมฐานีวิทยุมก.ชมคนจัดรายการเฮียเป็นลบเป็นตั้งก็ยินดีนักๆเนอบละบะขว้างรายการอีปู่สอนหลานแล้วก็รายการทั้งหมดของวิทยุมก.ตวยครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับผมได้มีโอกาสได้รับเกียรติเชิญจากสาธารณสุขคือเดินทางไปสัมมนาที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่21 22 23มาแล้วก็ได้รับความรู้อย่างกว้างขวางในแนวนโยบายของรัฐบาลปีนี้เป็นประกาศเป็นปีเสริมสร้างสุขภาพทั่วไทยนะครับพี่น้องต้องดูแลร่างกายตัวเองเพราะถึงวันนี้ไปโรงพยาบาลคนมันเต็มครับหมอก็มีจำกัดการต้อนรับก็พยายามอย่างเต็มที่อาจจะดูแลบ่ทั่วถึงและบ่ถูกใจพี่น้องที่เสีย30บาทเปิ้นก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะทำฮือดีเรียบร้อยแล้วบ่ต้องห่วงนะครับเจ็บใครได้ป่วยจะฮือเพิ่มบริการฮือดีขึ้นนักกว่าเดิมเพิ่มซ้ำไปครับเปิ้นว่าอย่างนั้นขอคือพี่น้องเชื่อฟังบอกว่าการเสริมสร้างสุขภาพนั้นคือจะต้องกินอาหารคือถูกต้องนะครับของดิบของแดงก็คือเว้นเหียบุหรี่เหล้าสุรายาเมาอะไรอย่างต่างๆลดละเลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเข้ากลางภาษานะครับละลดละเลิกตลอดไปได้จะเป็นการดีนะครับเมื่อลดละเลิกได้แล้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายมีหลายวิธีด้วยกันครับนะการออกกำลังกายนั้นแล้วแต่วัยถ้าวัยเราอ่อนก็วิ่งวิ่งเต้นๆอะไรอย่างก็ได้เพราะคนใหญ่ก็อายุ38 48ก็ยังวิ่งได้อยู่ก่อนอายุ58จะเข้า60ปุ่นอีนะเบาบางลงแล้วเด้อโลดนี่บ่ไหวเตียววุ่ยๆได้อยู่เนาะก่อน60ขึ้นบนนั่นระวังครับการออกกำลังกายมีหลายรูปแบบจะเล่นไม้พองก็ได้นะครับจะเล่นฟ้อนลำก็ได้เป็นการออกกำลังกายการออกกำลังกายต้องมีต่อเนื่องถ้าแบบจีนก็ได้ครับในเชียงใหม่มีเป็น 4-50 สนามครับนะจะเป็นไทจีชิกงก็ได้ครับมีหลายตี้หลายแห่งในเชียงใหม่จะเป็นไหว้ตันกงก็มีปะเละปะเตอนะครับก็จะเป็นไทเก๊กก็มีปะเละปะเตอในเมืองเชียงใหม่ท่านก็เลือกเฮียนเอาได้จะเอาสอบรูปแบบไหนยวนจี้มันก็มีครับในวัดสมควายเขานี่ก็มีนะครับแมลงมีตึงวันอะเว้นวัดศีลแล้วสมบัติตองเพิ่นก็มีครับบ้านทาทุ่งหลวงก็มีตั้งจอมตองก็มีหลายตี้หลายแห่งตั้งห้วยทรายเพิ่นครับนะฮะบ้านผมก็มีตึงวันการออกกำลังกายมันมีหลายรูปแบบแนะนำเพื่อท่าน

ทนแดดทนฝนทนลมทนการทนงานได้สบายครับการออกกำลังกายตึงวันที่ผมมานั่งอู้กับพี่น้องเจ็บๆอยู่ได้ดีอยู่นี้นะครับก็เพราะว่าผมออกกำลังกายมาเป็นเวลา10ปีครับฉะนั้นเพื่อรักษาตัวเองเพื่อจะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมคือนักที่สุดนั้นก็ผมท่านจะผมลูกพิษณุโลกมาก็เอาความรู้เหล่านี้นะครับมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮานะครับและนอกจากนั้นเพื่อกระบอกช่วงนี้ระวังหน้าฝนเกี่ยวกับเรื่องยุงลายก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยครับกระมังถังเปเก่าๆคือเกลือก๊อกกระป๋องอย่างต่างๆยางรถยนต์เก่าอย่างในบ้านในจองนั่นคือเทคว่ำเหี่ยวมาตรงมาเสี่ยงเหี่ยวคือมันมีน้ำค้างพอยุงมันนี่มาหากินเมื่อวันเพื่อก็เป็นห่วงวานครับอันนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันพิษณุโลกประชุม17จังหวัดทั่วภาคเหนือครับผมก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากเจ้าหมู่เจ้าจุมคือบนแสดงบนเวทีอย่างเต็มที่ทีเดียวครับก็เพื่อจะเอาความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้พี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้ล่ะครับฟังข่าวซอฉบับต่อไปปิยะโตชายะเตโสโกความโศกเกิดจากความรักนะครับก็ลุงหงเมืองพานล่ะครับฝากคำจ่ามหาพี่น้องจุมเดียวเกี่ยวข้องเพื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดฮู้ฟู่อู้จ่าเหลือก่อนกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้พระพุทธองค์จอมคนโลกไหวทรงสอนทำไปเตจี้ในโลกเฮามันเป็นเอาอย่างเนี้ยทรงจี้บอกคือเนอนายหักนักกระโศกนักหักนักกระตุกนักหักนักกระโศกนักพี่น้องทั้งหลายภัยหักบ่มีก็บ่มีโศกเศร้าเจิญฟังกันไปเนอนายท่านเจ้ารองเอาไปก่อยอ่านคิดมันเป็นความจริงใจหญิงหยาดมิดปื้นคิดห่อมหือห้อยฟังลดจนก้นกันต้มมีไผเป็นหยังก็ลองฟังข่าวไปมีไผในหั่นต้องถามแล้วเป็นห่วงแล้วมีไผในหั่นพวกเนี่ยถ้ามีเปื้อนฝูงเฮาตายดังอันอยู่ในข่าวอันหมู่นั้นมันก็มีโศกใจบ่หลายเพิ่มจั่นยังบ่อดกั้นใจในแต่ถ้าข่าวนั้นลูกเมียเฮาตายโศกใจย่อมมีนักหลายเพิ่มเข้าฮักหลายก็โศกหลายดังนี้ละท่านเจ้าฮักน้อยนั่นเฮาก็โศกน้อยถ้าบ่ฮักเลยถึงตายเป็นร้อยมีโศกซ้อยอย่างเลยเปิ้นว่าความฮักเหมือนน้ำนะท่านเหยภัยภัยกว่าเกยมีฮักทุกผู้ยามเฮาฮักกันใจมันจื่นสู้ใจมันฟูม่วนล้ำบ่าวสาวฮักกันพอลืมเข้าน้ำใจมันอิ่มฮันเนอนายแต่เฮ้ยบ่าวสาวม่วนแต่เมื่อใดฮักสมักจางหายใจมันก็เหี่ยวลงใจจงก็โศกเศร้าเมื่อยามจังพิษหวังนั่นเจ้าโศกเศร้าทุกคนโดยญาติมิตรเออแต่กะยามฮักแล้วมันโอ้เหมือนจะเอาแผ่นองค์มือหือนั่งได้แต่กินข้าวจิแก้มกับลำยามจังกันนี่ปะทะทะทะทะทะทะปิดได้ลำเหลือมันขี้ไก่ขี้ดังวอกกับแล้วนี่เอ้ยชื่อพวกมาได้ฮักเหมือนย่างเหนียวใจเตียวสอดคิดมันติดอยู่ด้วยอารมณ์ถ้าใจแห้งแล้วอันหวานก็ขมนะอารมณ์บ่จอยเหลือหอยโศกเศร้าเขียวเขียวแดงแดงบ่เอาอย่างเจ้าบ่เอาข้าวเพลงทั้งนั้นอ่ะบ่ข้าวอย่างเสียงเฮาของกินเกยลำเหมือนกำบีบกั้นตึงบ่อยากกินหั่นอย่างเลยใจแห้งเหี่ยวแล้วปี่แก้วน้องเหยตี้อันพ่องเกยฮักหมดใจเจ้าเมื่อใจบานเอาเต็มเป่าน้องเน่าแล้วฮักหนีเอาขว้างละฮ้อนใจแห้งใจมีไปสะปะน้ำแข็งชิบแก้วก็เย็นได้ลองเป็นแบบนี้หั่นมีนักหลายลักล็อกลักไผ่บดียามมีกระใจแห้งพ่อไหนก็มืดไปตั้งได้บ่แจ้งโลกนี้ขาดอันหน้าฮักเถิงฆ่าตัวตายมีไปกับนักความฮักหักฮือเป็นไปปิดฮักอย่างนี้ตกตีตาไผ่มันอันตรายนักหลายเนอเจ้าอย่างนั้นบ่าวสาวจุ้มเจ้าแถวเท่าเมื่อเฮายังมีเรื่องฮักควรคิดคะนึงก็ถึงฮือนักมีฮักมีเศร้าตุยมาเมื่อฮักล้ำนักเนี่ยจ้างจักปัญหาจะฮักไผ่กาอย่าเต็มร้อยเจ้าจะไปฮักเต็มร้อยฮูนไว้ให้หน่อยยุดไว้ยาใจฮือหายโศกเศร้ายามเขาจังเฮาไหนจ้ะฮักน้ําลํานักล่ําไปยามใดถูกละตุกนักโศกเศร้าหลามตุยในความฮักนี้น้องพี่คนสวยมันมีโศกตุยดั่งกรรมพระเจ้าเฮาต้องฮู้ตันเหมือนกันหนุ่มเฒ่าฮู้แล้วบางเบาพ่องเน้อโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายเปิดเลิฟบทนี้ได้เวลาใจเนี่ยลาพามีกับท่านเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเปิ้นได้สุภาษิตเปิ้นบอกปิยะโตชายะเตโสโกความโศกเกิดจากความฮักหวานนะครับจากลุงหงเมืองพานเนอนี่นะ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ไปบรรยายพิเศษอยู่ที่โรงเรียนโปลิเทคนิคลานานะครับที่เชียงใหม่ครับก่อนนักศึกษาก่อนนักเรียนนักศึกษาก่อนนักครับมีกาดมั่วตัวมีอย่างตัวผมก็ได้บรรยายพิเศษเอาซึ้งเล่นคือตัวครับเรื่องวัฒนธรรมต่างๆที่หมู่เฮาเคยละลืมมันไปเหี้ยช่วงหนึ่งแต่ประเดี๋ยวนี้ฟื้นฟูกันขึ้นมานักเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับวันนี้ก็จะได้ไปบรรยายพิเศษคณะศึกษาศาสตร์มช.เชียงใหม่หมู่เฮียนปริญญาโททั้งนั้นนะครับผมก็งืดเหมือนกันผมก็บ่ได้จบรัฐศาสตร์ราชบัณฑิตได้มาแต่ก็บ่ละรายการเชิญสักแห่งครับเพิ่นเชิญไปก็ต้องไปก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเฮาก็บ่ใจจบอย่างมาแล้วครับแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็ได้อ่านหนังสือนักได้ประสบการณ์ชีวิตจริงมานักก็เลยต้องเดินพิเศษได้บรรยายพิเศษเดินสายเฮียตลอดทีเดียวแล้วครับท่านติดตามรับฟังข่าวก็จะรู้ว่าผมไปที่ไหนที่ไหนพ่องดังนั้นผมจะต้องดูแลสุขภาพเป็นเรื่องก่อนทีเดียวนะครับเงินซื้อยาใดไปซื้อสุขภาพ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ดูแลสุขภาพตัวท่านเองในยามท่านมีเวลา24ชั่วโมงผมก็มีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันเฮาบริหารเวลาคือเป็นเฮาอู้บ่ได้อยู่บ่ดึงบ่ได้อยู่ถ้าเฮาแบ่งเวลาคือถูกท่านก็จะมีเวลาออกกําลังกายดูแลตัวเองครับนะบ่บริหารร่างกายแบ่งเวลาคือเป็นแล้วแบ่งอายุคือเป็นอายุท่านขนาดไหนควรจะออกกําลังกายในรูปแบบใดอย่างนี้นะครับต้องศึกษาพ่องครับดูแลตัวเองบ่ใช่เอ๊ะอ่ะก็ไปหาหมอเอ๊ะอ่ะก็ไปหาหมอไปรอพอ30บาทบ่ได้30บาทบ่ได้เฮาเสียเวลาเป็นครึ่งวันนะครับอันนี้ขอให้ท่านพิจารณาดูแลตัวเองให้หนักๆนะครับอาหารการกินก็ต้องดูแลตัวเองกินผักกินไม้กินอาหารครบ5หมู่อย่างพ่องก็ลองศึกษาอ่านหนังสือเฮียพ่องครับแล้วก็ท่านจะได้ดูแลคนในครอบครัวของท่านได้ลูกหลานของท่านได้ตัวครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับมีคนถามบอกว่าวัดวารามต่างๆจะได้ต้องมีหัวหน้าตัวหน้าอยู่กู้คันใดพระวิหารหลังคาวิหารตามวัดวารามต่างๆทุกแห่งนะครับคนที่เคยศึกษาและเคยบวชเฮียนก็จะฮู้คนที่บ่เคยบวชก็จะบ่เคยฮู้เรื่องนะครับแล้วสิ่งมันปั้นอยู่ประตูวัดทุกแห่งมันมีอย่างมีมาเมื่อใดกันประวัติอย่างใดเอาล่ะถามมาแตะมาว่าเอาครับก็จะเล่าคือพี่น้องได้รับฟังกันนาคนังเจิญฟังเตอไทยจะคิดก่อนใกล้บรรยายไข่จ่านาคอยู่ที่วัดร่วมศาสนาผมพ่อน้อยทาจันเกี้ยงลำปางค้นคว้ามาได้จะถูกหรือผิดความจำใส่ๆบ่พอชำนาญเรื่องนี้ถ้าผิดตรงไหนไข่จ่ากล่าวที่ความหู้มีน้อยมานานเรื่องนาคแต่เก้าสัตว์เดรัจฉานอยู่ปื้นบาดาลปอมล่างหลอกเจ้าเป็นมนุษย์สาใครมาอยู่เฝ้าร่วมศาสนาเฮาพระพุทธจึงได้แปลงกายเหมือนกับมนุษย์มาขอบวชเข้าเป็นองค์มาขอบวชเป๊กเป็นภิกษุสงฆ์ซ้ำมาลืมตนรับไหลอยู่หั่นนายตี้ในกุฏิเผอตัวสล่างกับเป็นนาคาพร่ำนั้นส่วนภิกษุตนองค์เจ้าเจื้องจั้นไปหันใส่หั่นยามนอนจักมากราบน้อมเจ้าดวงสมรถ้าเพราะท่านพระบวรพุทธองค์เจ้าส่วนภิกษุตนเล่าเก้าเรื่องเงาหนอพุทธองค์พิรุธเอ๋ว่าเป็นนาคานี่มันบ่ใช่มนุษย์จักบวชบ่ได้ตัวตนสมปานหมอนักบ่ได้เป็นตนสัตว์กับคนอยู่คนละห้องนาคก็เลยเสียใจพระไทยขุ่นข้องขออยู่กับองค์หนอพระอยู่เฝ้ารักษากราบคารวะรักษาอยู่เฝ้ากุฏิกุฏิเลยปั้นรูปไว้คือสมศักดิ์ศรีที่หน้ากุฏิกุฏินะครับประตูออกเข้าตนรับอาสาจักมาอยู่เฝ้าเลยมีปิ่นเตาเล่าไว้คนเฮามนุษย์บวชองค์ตันไทยแต่งเป็นนาคแก้วเดิมมานับตั้งแต่นั้นคนเฮาฮักษามีงานบวชมาแต่งพระหน้าแก้วหันก็ต้องมีหน้าแก้วตัวสำหรับตัวสิงยศยิ่งผ่องแผ้วมีอำนาจดีลึกลับคือมาฮักษาพระเจ้าที่วัดสัตว์ป่าบ่ใกล้เนอไหนสัตว์ป่าใหญ่น้อยบ่มาใกล้กายกลัวมันทำลายเล็บยาวมาต้องถ้ามันบันเลออำนาจคือก้องฝูงสัตว์นานาป่าไม้สยบลืมคิงตัวตนแต่ไซสัตว์อยู่บ่ได้หนีไป อันนี้แหละน้องเจ้าแว่นเงาใสสร้างวัดเมื่อใดปั้นสิงไว้หั่นขอตอบคำถามเจ้าปัญญาสั้นที่เปิ่นปิดบังชื่อไว้กระทรวงมหาดไทยเปิ่นยังเอาใจกาสิงอยู่หั่นในงานคนเฮาสร้างวัดสร้างพระวิหารพุทธตำนานสารลูกพระเจ้าที่ได้เป็นตนเป็นองค์เก้าเง่าตัดสรู้เฮาร่มไม้ต้นโพสไลที่องค์หน่อไทยนั่งปืนร่มกว้างโพใบเวลายามเจ้าก่อนแจ้งแสงสายเบนหน้าหันไปทิศตะวันออกหันทิศบุรพาที่หมายแม่นมั่นเป็นองค์หน่อคำพุทธะนี่แหละครับใครจ๋ากับคารวะท่านผู้ที่ถามมาส่วนสำหรับสิ่งนั้นมียาวนักหนาปะทูอู้เรื่องนาคาวันนี้เหี่ยเจ้าอู้เรื่องนาคาวันนี้เหี่ยเจ้าเต้านี่สู่ดาวฟังก่อนในนายเฮยจากปนัยทาจันเที่ยงลำปางมันเอามาฮือเล่าคือพี่น้องฟังสำหรับผู้ที่ถามมานะครับก็จะบอกคือคงจะเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นกลางภาษาเขาเอาเรื่องธรรมะธรรมโมมาอู้พ่องก็จะเป็นการดีเนาะเพื่อเสริมพระพุทธศาสนาท่านมีเงิน10ล้าน20ล้านท่านอาจจะสร้างคนให้เป็นคนดีบ่ได้หรือได้น้อยเต็มทีแต่ศาสนาพุทธสร้างคนให้เป็นคนดีมาแล้วนักต่อนักในล้านนาไทยแห่งนี้ครับขอฝากไว้กับพี่กับน้องหมู่บ้านเฮาตุยนะครับ

สำหรับวันนี้ก็จำเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันก็เอาธรรมะมาอุกปี่กับน้องเหตุสักหน่อยเพราะเข้าภาษาก็ควรจะปฏิบัติอย่างน้อยนะครับป่าอะกามุสุป่ากับป่านาอะกับอาทินากากับกาเมมุกับมุสาสุกับสุลาหัวใจของศีลห้าคือป่าอะกามุสุต่ออันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ผมอำนวยกลัมพัฒน์สวัสดีครับ

0: ครับกราบสวัสดีเจ้าปีในท้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังฮับฟังข่าวห้ำกำเมืองประวัติชีวประวัติของพญาพมโวหารกวีเอกแห่งล้านนาไทยทั้งนี้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของคนเมืองบ้านเฮาว่าเฮามีรัตนกวีแก้วแห่งล้านนาหรือปราชญ์แห่งล้านนาของเฮาที่ท่านได้ฟังนี้จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่ผลงานของพญาพมนักข้าวทั่วภาคเหนือเอาใจเป็นแบบอย่างในการแต่งนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในไอ้อย่างต่างๆคำว่า3ตัวเหลียว7ตัวเตียวกำลังกำหน้านั่นแหละครับได้เอาเป็นตัวอย่างแต่ฟังข้าวไปทุกรายการทั่วภาคเหนือก็บ่มีไผมาเล่าผลงานของพระยาพมโวหารคือจบคือเสี่ยงเหตุกรรมจะได้แล้วใจนะครับฉะนั้นในตอนนี้ต่อบอกว่ากรรมข้าวห้ำนางจมนั่นแหละครับจมหาเมียฮักที่หนีภาคจากเมืองลับแลไปอยู่ไปอยู่ที่เมืองแป่จะไปตวยหาก็บ่ได้จะโดนไอ้อย่างครับโดนโทษนะครับเจตนากรรมจ่าบ่แล้วก้อยฟังเตะแก้ววิตูนไอสวนจักบอกน้องที่ข้องใจผวนตามขบวนอวนน้องหากแซงบ่ใช่ว่าตัวใจจักฟู่แก้งคอสายหอมแปงล่ำปิดอย่าฮือสูญหายเป่าได้วอดมิดขอนิดนั่งตั้งใจฟังคือตัวน้องกึดแต่นี่คืนหลังฮักแก่มจังมีไหนจิ้มค่าปี้หวังฮักตัวสืบยาวไปหน้าจนจีวามิ่งมวยกันใจจมยิงบ่หลงลิงช่วยเปื้อนช่วยด่วนได้ป่านยันบ่กึดฮอดเก้ากำเราจากันนับเปล่าเปิบยันบะจงเจ็ดข้องเมื่อสองจากันตีในหอห้องปี้จำกำนายบะทิ้งบะใจเสียขวยลงตวยหลิงจิ้งบะติ๋งว่าฮือสายาญาเมื่อน้องฮักแก้วสอบจะตาตนาเล่ากรรมตุกเจ้าปี้ยังเหลียวจ๋าตอบกรรมน้องเน่าว่าอดทนเอาเถอะน้องเต็มว่าเขาจ๋าอย่ากล้าจมฟ้องอย่าฝังตอบถ้อยเนื้อใดจักเกิดโกธะด่าตอกันหลายเป็นตีอับอายพี่น้องเจ้าบ้านท่านจักอย่าขวัญ นินตาเล่าต้านอย่าจากำพางล่วงล้ำก็พี่น้องพิษกันเหมือนผ้าฟันน้ำอย่ากำผูกมั่นตือเวนเปิกนั้นน้ำหากป้าเป็นเอาน้ำใสเย็นช่วยเปิกจิงเสียงพี่น้องพิษกันเหมือนผ้าขี้เมี่ยงเต็มฝนแล้วหากตึงมีเจ้าน้องรักจุงอดขันตีฮือแปลงใจดีเหมือนน้ำตังห้าหายเสียหายปางอ่อนจังดีปางล่าก็หูมีมาปะล่าอย่าถือภัยดีอย่าตือภัยจ้าจังเป็นเมฆฟ้าป่ามัวก็อยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดใบบัวเพียงอันนี่พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับมีความหมายมากๆสำหรับนักข่าวหรือเป็นคำสอนที่ดีจึงจักสมและจมกู้ฟันเจื้อนั้นหากสมควรคือนายล่ำปิดล่ำเปิงหันหวนตามขบวนปี้ไข่ที่ถ้อย คือแปลงใจหวานเป็ดตาลศูนย์อ้อยศูนย์ใส่ตวยมะทุอะโกทาอย่าฮือป่วนปุหลอนเกิดฮือก็คือบันเทานะครับคือว่าโคตรเนี่ยก็คือมันปุขึ้นมาถ้าหลอนเกิดฮือก็คือบันเทาไปว่าอย่างอีก็คือโคตรนะครับพี่ฟู่น้องแม่ป้องแขนเหล่าเมื่อตักซ้อนเผานั่งชิดแนบใกล้อ๋อเมื่อนั่งตักกันนั่งชิดแทบใกล้ลำพันสอนเมื่อนอนปางใต้แม่ตามันในตึกเมื่อตึกเมื่อคืออิงกันจะได้นะครับคำว่าตึกเมื่อเจ้าจีบัวตองเจือลองกึเตะยามก่อนกี้เหมือนมีปี่ฟู่น้องแก้วซอนน้ำปีหลายวาทีตักเตือนว่าห้ามกำติเตียนสังสำเนียงจมซ้ำย่อมเคยมีทั่วทิศกำพิษหูบ่สู้วอนมิตรย่อมมีตัวห้องสันดานถ้วยและจ้อนเครื่องครัวสงสารบ่มีวิญญาณยังหู้ถูกต้องเป็นคำสอนที่ดีนะครับฟัดฟอกกันเสียงดังคิงข้องแหงแตกในลั่นจัดปุถุชนคนเฮาเข่งคัดจักกว่าอันเปียงใดก้อยอดเตอน้องเจ้าเปื่อนวอนใจเนื้อเล่งกึดไปกำตุกหนึ่งป้อแหล่งขึ้นไปกะกำขึ้นกับแหล่งป้อนะครับมันก็ป้อไปติกๆเจ่นบ่ใช่มีแต่ตัวแม่คำปั๊บห่อหากยังมีบ่ไรตกตาจนเป็นคนท่านใจย่อมมีตัวห้องเด่นเด่นกันผัวเก่าน้องบ่มาทำเข็นบ่เป็นคนเด่นดังอี้เนอเจ้าเพราะหัวยิงเมามัวมืดเศร้ามาแปดตานายรูปละรูปไล่รูปมันน่าจะเป็นรูปไล่นะไล่รูปมาละตังจมฮือจมยอบยุบไล่รูปนะครับไล่รูปมาละตังจมฮือหายฮือจมยอบมุบศูนย์ฝุ่นหญ้าเปอะปงหลอนผัวเก่าน้องบ่ปลาฮือหลงบ่ได้ทะลงกำตุกดังอีบาลิบาฮิบาหานะครับปลามาแต่นี่ถมถอกเทใส่น้องบ่ใจนี่กินอิ่มไส้เลี้ยงต้องใจนี่หยาดย่องตามตาทำตาบ่ใจนี่
1: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ผมมีสักข้อเป็นหนี้สินเพราะยาฝิ่นห่อของหินเดิมบะค้างนะครับนี่พญาพรมมันจมลำพึงลำพันถึงว่าผัวเก่านางจมเนี่ยนางจมนี่เป็นแม่ห้างไอ้เด้อนอกนะผัวเก่านางจมเนี่ยเป็นติดฝิ่นติดยาติดเหล้าติดฝิ่นเนี่ยเป็นหนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่เป็นหนี้เพราะเอามาเลี้ยงกินเลี้ยงต้องบาดใจนะครับเยอะๆคือหนังจมเหยสักหน่อยเลยแม่ครับเป็นหนี้สินเพราะยาฝิ่นห่อของขิ่นเดิมปอบะค้างปีนล้านแหวนแก้วแขนรีดมั่งซ้ำเสียเครื่องย่องจอมตุยเฮ้อเจ้าน้องฮักคิงบางล่างสวยจุงกินตานตุยหยาดน้ำส่งให้ผัวขินเตรียมใจจักหาไหนได้ปี้ไข่ฟู่นายดังนี้เป็นกรรมส่งท้ายสอนนางปุ้นปลายตัวน้องแม่ฟันดำมีตะลิเกียดย่อแก้มอายไข้หัวแก้มชดคดคิงขยายมาจ่าฟู่ใจสมัยสมัยตังข้างกรรมบอกควรจ่าป้อยมากล่าวอ้างปุ่นเหยื่องเบื่อกรรมฟู่แต้อดกรรมโศกาเจ จนโปบ่แป้ซ้ำเก็บกาวย่อแถมมาบักที่ไรกำฟู่กำจ๋าคนเอามาเจียนจ๋าที่ทวนกำบอกกวนจ๋าก็มาฟู่ต้านปุ้นดีลำคาญแต่ตักขอวานดักเสียฮือเย็นเงียบพักปอมีหวังอันใจดีตัวมันมวยบิดรับจิตเป็นผีก็พอดีสมหุ่นน้ำหน้าไว้อย่างอันครับฉะนั้นตามกรรมที่พญาพรมแต่งนั้นแสดงว่าผัวเก่าของนางจมนี่เสียชีวิตไปแล้วที่ติดฝิ่นติดยานั่นนะครับพอว่ามันบ่ตายปุ่นปลายตัวข้าจักเป็นอะไรไปไข้หูพี่จำทำบุญกุศลทรงยู่ผลเพื่อกว้างตัวมันเต้าเว้นไว้แต่รับฝันหันจุคืนวันตอดตาน้ำเข้าวังเป็นพัดใจไปนิปานเจ้าผันวันเอาหลังน้ำหยาดน้ำไปตัวเองนะครับว่าผัวจังไรอย่าได้จวบซ้ำฮือปุดขาดด้วนสูญไปตกยากตุกเป็นข้าน้ำใสเพราะตัวมันไปซอกหาใส่ข้าดาบเลยปืนตั้งผืนแผ่นผ้าก็ขนออกมาจ่ายใจปิ้นปักผมน้องจมน้องของจมน้องไทยเป็นเครื่องแต่งย่องเดิมมาจนปอเสี่ยงซ้ำหลอดเหลือแต่อัตตาเพราะผัวปาลาข้ามขัวผ่อยบ้างตายเป็นผีหนีไปจากข้างจิตวิญญาณระงับตัวมันบัดตายวอดวายสิ่งทรัพย์ดับวอดเสี่ยงเงินคำบัดเดียวเดี๋ยวนี้พี่มาครับจำตกแต่งทำกุศลส่งให้ปุ่นดีคัดใจคัดคอกว่าใบมาเจ็บดวงไทยแห่งน้องแนมจักกินเสียท่านแควนอิ่มต้องบะโจงเจ็ดข้องอะไรปลายปั่นน้องบ่ข้องติดใจจะเตรียมไปเหมือนของเก่าบ้างน้องหวังเอาตัวพี่เป็นตีจ้างเป็นชัดเงาบังล่มลับพอคิดอินดูน้องผู้อาภัพยามหอดแห้งหิวลมเพราะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมคืองัวตกลมนะตกตมนะครับตกขี้เปิดนะตัวน้องนี้เป็ดงัวตกตมหนึ่งประรมหนึ่งจมลงใต้มีแต่ดินกัดกินบ่ได้ตาตาเล็งดายละไว้ลวดหิวหนอยากหญ้าใบไม้ผอมเปิดแห้งในปงมนุษย์ลุ่มฟ้าโลกลาตั้งโค้งภัยบ่ทะลงกำตุกเต่าข่ายามเมื่อเป็นดีหากมีเก้าป้าแฝงตัวมาบัดจ้าจะตาลงพันพงปีหน้าบะเหลียวพอหน้ามาใจเปิ่งปีเจ็บต้องเปิ่งน้องเจ็บใจกึดสั่งอันใดใจตันติบเสียงนิ่งกึดกันยิ่งหมองยิ่งกองกันยิ่งเมียงมาหันแต่เรียมปีไทยเสมอเหมือนโพไซกิ่งไม้อันมีห่มกว้างหนาใบขอปึ่งอยู่ปื้นฮือจื่นบานใจไม้โพสไลล่างก่อยกิ่งกึ่งนี่มีความหมายมากนะครับกันลมมาตีกระบะล่างหนีเวิ้งเตี้ยงสมกับเคิงแห่งน้องนายช่างนายจ้างจ๋าจ้างต้านปากป้องเหมือนนกต่อตั้งขันคูกำฟู่น้องปุ่นม่วนวอนหูปุ่นเอ็นดูบ่เจ็บแสบใหม่พี่ก็คดตัวไหลมาอิงแอบใกล้ใจในดีจุ่มย้อยพี่ปิงปั่งขวานายปิงปั่งซ้ายเมาะม่อยหน้าเจยจุ่มหอมกินเก้าละละเมากวนกลมพี่เกี่ยวกอดจมดมสองฝ่ายแก้มน้องยังยื่นปัน ยื่นปั่นมากซุปปูแลมสองยินดีลงตัดสองกลมเกี่ยวบัตรุมตอดซัดสองลงด้วยปิยาความฮักนะครับปิยาปี่จริงสั่งน้องตีข้องสายตาเมียมิ่งชายาหัวใจปี่ข้องนายจงสถิตนั่งนิดอยู่ห้องปี่ขอลานายตีฮักจักไปทวงถามลูกนี่ยังนักหลายแห่งบ้านหลายเฮือนเจ็ดแปดมื้อก่อนนั่นไปเตือนเขาบ่อบิดเบือนข้ามรับจักให้กันกลับมาหาจะอาจกลับกัดกันกลับมาจัดหาคือได้เข้าเป็นมอนไทยลูกก้ากุ้นเคยกันเมินนานพร่ำจ้าสวนเรือนบ้านเสียนสวนเวียกบ้านเฮือนมีการปี้ทุละกิจจะเติงขี่เคิงขี่ของอันใดมีเอาสั่งก็ได้ไว้ใจกันเหมือนหันในไส้ฝูงมอนใจหมู่นี้บ่ฟู่ตอแหลเสื้อนเชลิกลี่บ่โกงซ่อนปิ้นหนีกรรมพี่จ๋าสั่งน้องแม่มอนตาขำลายเยื่องหลายกรรมสั่งแน่นตึแน่นตึกแน่นโจนแหลกแหลวซ้ำจำตื่นเขี้ยวแค้นสองเออนอต่อตาคือสั่งน้องไว้ว่าแล้วว่าแถมอย่างนั้นนะครับปี่ไปบ่เหินเมินนานพ่ำจ้าปออดอยู่ท่ารอฟังแม่นเขากล่าวย่อว่าฮือลุ้นหลังเมื่อปี่บ่ยังอย่าหล่นลอนใหม่เต็มเขาจักขายสืบไปเหนือใต้ก็ตามดวงไทยอย่าข้านน้องอย่าเสียใจมองไม่เหี่ยวม่านก็สุดติอันนายเงินฮือพัดผ่อนไว้บ่ใจนานเหินเต็มทีเมินต่างเดินต้องเต่าสักกึ่งเดือนปลายบ่ได้เนื้อเจ้าล่างสมกำเหล่าไฟคิดแต่เขาว่าพญาผมละนางจมไว้บ้านนะครับสั่งไว้แน่นหนาแล้วจะไปทวงเอาเงินที่เขากู้เขายืมมาอย่างไปนั่นแหละครับตามปี่คาดหมายใจใจล่ำปิดจักกินกว่าอันสักวันจักไปเล่งลัดสหัสสกันถามทวงมันท่านี่คือใดยังมีอยู่หลายญาติยายเหนือใต้ได้กำลายมือจื้อไว้กันถามบ้านเหนือบ่ได้มาใจยังเขาฝ่ายใต้ก็คงมีปายปั้นน้องอย่าได้มองสีของปี่ล่างมีเหมือนของเก่าเจ้าทอกสิสังนะครับเงินตะก่อนผลใจเป็นเงินทอกนะครับทอกชิสังจาจานายน้องเน่าของจายมีเปื้อเลอะปี่จักเอามาท่านปอเติกเตอจนเปื้อนเล่าต้านลือเมืองเงินมีเปื้อเลอะอ่อนไหวครับเต็มสามเต้านี้คิดแดนบ่เปลืองเจ้าสลีเปะเจ้าสีแปลงเมืองย่าเหยื่อปี่ต้านจะไปจะไปเหยื่อปี่ต้านนะครับเต็มตัวอยู่ไก่ใจยังอยู่บ้านปี่ไปบ่นานเนิ่นจ้าสั่งเมียไว้นะครับกึ่งเดียวกึ่งเดือนเดียวจักเหลียววาดว่าฮือน้องอยู่ท่ารอเล็งปี่ฟู่น้องวอบ่อายขามเก๋งญาติคนนักเลงขนหูปอหินนะครับร้อนว่าบ่สมลมขอหนุ่งสิ้นมนาเตียวดินยกย้ายต่อไปว่ากำอู้ของพญาพรมตี่จมหานางจมนั่นบอกว่าถ้าปี่บ่ทำตามกำอู้นี่จะขอไปหนุ่งสิ้นเหี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลอนเขาคมเหงเต็กเต๋งว่าให้ก็ตามแต่อันเป็นไป คงจักปนตุกสุขสบายใจพี่ขอลาไปตั้งใจมิ่นเมี่ยงไปทวงถามเขาเต็มบ่ได้เสี่ยงก็ตามที่มันค้างไว้พอได้กลับมาเมากุ้มพอใจก็จักรีบพายมาเร็วกันสั่งแล้วลงจากเกหาเพาะตามมักกาผ่านสวนลัดบ้านลงไปหาหมู่จูมคู่ต้านอันเป็นเปื้อนต่างปีไทยตีวันอตีวัดดอกซักตีวัดดอกซักต้านนาต้านน้ำชื่อไว้อยู่หนฝ่ายใต้ลวงเมืองอยู่ใต้เมืองหลวงลวงเมืองตกวันพวกเจ้าแม่แพ้สีเหลืองลัดตรงนาเฟืองตวยไปฟู่ข้าตี้หัวขัวสุดปากกองตั้งหน้ากลางตางเตียวเที่ยวลัดไล่นาเดียวขั้นกันกับวัดน้องไปบอกต้านวาตาว่าบัดเดี๋ยวนี้น้องตวยมาหาจักปรึกษาดูด้วยลายกี่เบามันเตียวมาหาฟู่จ่าน้องเน่าว่าขอไทยเอาแต่ตักลูกมันงามน่ะทารามดีฮักขาวต่ำตุ้ยคนหญิงลูกเป็นคนหญิงจักมาอยู่แต่เป็นแน่เป็นจริงบ่อประวิงต้วงติ่งไต่เต้าบ่อป้ายบ่อหนีต่อเต้ากุ้มเท่าขอเอาไปไถ่ไว้ลูกมันงามกำลังดีใจกลัวอื่นผู้เอาไปกันพี่ไทยหากยังเปิงใจจักขอเงินไปไถ่มาไว้ท่าพี่ยังเหลียวถามซื้อความไปหน้าอีจันตาดูน้องฮักเจ้าเปื้อนจ๋าฟู่ข้าแค้มคักจ๋าสืบอันหลายแสงนะครับว่าเต็มอีนั่นมันเตียวมาแฝงกล้าตัวบ่แปลงปอคดไทยได้สามตำลึงเป็นเงินบาทได้ตามมันไปบอกสั้นจักเอาวันใดก็ได้วันนั้นติเสียอันแต่โลกาเป็นเปียที่ร้ายเกิดในอัตตากันได้กินยาคงหายหอมแห้งฟู่จ่าสังบ่สู้ดังแจ้งเสียงบ่แห้งฝืดกัดอ๋อนางเป็นพญาตุยนะครับแต่เอามายาก็คงจะหายอยู่คนไว้ครับปากเสียงอัดเหมือนมีเยื่องยัดบังเกิดขึ้นในสวงหูดังก็ยุบเพดานก่อกวงเป็นลิศีดวงดังยุบปูปีเป็นดาน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: พูดจาสั่งเสียงดังกู้อี้กู้อี้การงานดีกู้เจือตั้งการทำงานก็ดีดีกู้เจือเนี่ยการสั่งบาเลมล่างเรือการหูกไฟทำทอพี่เหลียวฝูน้องแม่คำสมอฮือยุดล่างรอที่นั่นคอยท่าจักไปปรึกษาน้อยกาเปื่อนข้าพี่จ่าฝูนายที่นั่นปรึกษากันฮือหันที่สั้นตามแบบเบ้าโบราณจ่าลงตัดจักหันเป็นการหวังสืบยาวนานต่อเต้ากุ้มเท่าพี่ได้ปงใจวางคอเชื่อเจ้าหวังใจในเหล่าบกตฟู่จากันด้วยลายไทยคดกับหมู่บ้านนาปงกันพี่ฟู่แล้วจึงคว้าเอาถุงจกล่วงลงในถุงหมากเจ้าเอาถุงขาวถุงเงินน้องเน่ามาไขเตดูอ่านนับซ้ำเอาเงินกลุ่มบาทใต้ใส่ทับของขินค่าหอมลงเอาเงินใส่ซุกจกในลืบถงปงใส่มือลง มอบอับคือเจ้าไปไถ่ถอนเอาตัวอีคำเบาคำนักคำเบาฟู่สั้นตัวปี่ติเตือนฮือเจ้าวันนั้นขอน้องขวาดแจ้งในไทยนายคิดแล้วปี่บ่อขืนใจเหตุว่าดวงไทยหัวใจร่วมควันน้องกึดว่าหรือปี่ก็อือว่าอันบักคัดดวงใจน้องชั้นเฮาฟู่กันตีหันวันนั้นลายเยื่องอันวาตาโอ้กันหลายเรื่องทีเดียวละครับเจ้าน้องจันยังเงื่อนเลียวจากับกาวิตายามนั่นต่อหน้าว่าหลอนพระสงฆ์ยังถงกับข้าขอกิตตนาสั่งไว้ตัวน้องจักโตปอฮื้อได้ใจบ่ฮื้ออื่นผู้คนใดขอพี่น้อยอย่ารีบเร็วใจใหม่ตำแดงก็ควักฝันเสียงคือจะแป่งถงฮื้อจะจะแป่งพอตอถงฮื้อนะครับแลบลึงดีสีใสเลี่ยนเกี้ยงน้องตกแต่งดาไว้พร้อมอย่างอีเป็นต้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักกับปัญญาพรมห้ำหิห้ำไห้ขี้เก่าขี้หลังที่เคยอู้กันไว้กับนางจมนะครับก็ฟังตอนหน้าต่อไปกันแล้วกันนะครับว่ามันจะห้ำหิห้ำไห้ไปอย่างใดแถมตัดท้อต่อว่าในข่าว4บทนั่นจะได้ล่ะครับมองอีกก่อนเนาะก็ต่อกันต่อไปโชคดีมีความสุขครับ

โยผนมบังคมกราบน้อมต่างดวงดอกซ่อมทูบเตียนบูผาเอ้ยตัวข้าม่อนไทยกราบไหว้ทูลสาพระรัตนาสามดวงแก้วเจ้าครูบาอาจารย์สมปานเก้าเง่าทุกตนทุกองค์ไขว้ครบผมขออัญเชิญท่านที่เคารพมาช่วยเติมแทงปัญญาในการแต่งคิดลิขิตว่าจะขอคือปัญญาเฉียบแหลมแก่กล้าอันดับต่อไปอำนวยม่อนข้าขอไขวัตตาก้อนใกล้เรื่องอนามัยที่ดีนั่นไซเฮาควรฮู้ได้กันทุกคนสาธารณสุขนั่นก็เปิ้นมีเหตุผลหมู่เฮาทุกคนควรดีร่วมด้วยบอกว่าหมออนามัยบ่ใจแซงช่วยพร้อมกับอสมร่วมคิดขอคือหมู่เฮาควรดีลำปิดปฏิบัติกันได้ถึงดีบ่ได้ทะลงตุกอยู่ดีสุขีพญาที่มีเฮาป้องกันได้ดูแลกันได้ดูแลกันได้

ต่อจากนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เจียงใหม่ได้มอบเวลานี้คือผมอํานวยกลัมพัดได้มาเล่าข่าวห่ำให้พี่น้องได้ฟังอาจจะเป็นประโยชน์บ่นักกะน้อยในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและดูแลผู้อื่นและก็สิ่งแวดล้อมในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรทุกอย่างเฮาป้องกันได้นะครับฟังรายการนี้ทุกครั้งทุกวันอาทิตย์ตอนเช้านี้โรคที่ท่านเป็นอยู่ก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอนะครับทุกครั้งออกกำลังกายคือเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็4วันนะครับในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยของท่านแล้วท่านจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวจะได้ล่ะครับต่อจากนี้เฮามาฟังข่าวห่ำกำเมืองอีปู่สอนหลานได้แล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับในช่วงนี้เวลานี้รัฐบาลได้มีนโยบายการจัดระเบียบสังคมพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็ย่อมฮู้กันดีหมดตกหมดเสียงว่าเปิ้นจัดระเบียบสังคมอย่างใดซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยเปิ้นก็ได้มอบนโยบายนี้คือปฏิบัติกันมาโดยตลอดแต่ท่านผู้ฟังที่หักครับการจัดระเบียบสังคมนั้นบ่ใช่มันมีปัจจุบันนี้เมื่อใดครับมันมีตั้งแต่อดีตพุทธกาลแล้วครับศาสนาพุทธเฮาก็จัดระเบียบสังคมตั้งแต่เริ่มตั้งพระพุทธศาสนามา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นพี่ไอ้โหคำกองอลินก็เลยจัดเป็นข้าวห้ำคือพี่น้องได้ห้ามฟังยอสุนทรบทก่อนข้าวจ้อยริร่ำถ้อยต่างซอยบุผาฝากถึงพี่น้องตัวห้องรัฐาล้านนาไทยเฮาจุมเจ้าข้าวจุมเจ้าข้าวซอยเอาเสาะหามาปันสู้กันวันน้อยพอเป็นห่อมห้อยอ่านใจศีล5นี่นะปะโถๆมันมีมาแต่ไทยเจ้าพุทธเฮาได้สมาทานองค์พระพุทธจัดระเบียบการสังคมมานานด้วยศีล5ข้อศีล5ข้อขออัฏฐาธิบายอย่างย่อแต้มเป็นข้าวซอสืบไว้ปานาติปาข้อหนึ่งนั่นไซบ่ฆ่าขำได้สัตว์คนทรงบัญญัติไว้มีได้เหตุผลสัตว์และคนฮักชีวิตเด้อเจ้าฮักชีวิตเด้อเจ้าชีวิตสัตว์คนต่างโดนตุกเศร้าบ่เบียดเบียนเอาเตื่อมตุกฆ่าคนกฎหมายจับไปใส่คุกมีทุกประเทศโลกาทั่วโลกเนาะข้อสองบัลลักสิ่งทรัพย์ได้หนาสินอธินาลักพาบ่ได้บ่โลภโกงกันฮือหันฮ้อนไม่คอรัปชันใดฮือเลิกละศีลข้อ3กาเมกามะพุทธะทรงห้ามปรามเอาโรคเอสภัยหายบ่ตายก็เหงาอะก็เพราะคนเฮาละเลยข้อห้ามนั่นแหละมันเลยข้อห้ามข้อ3จะได้ล่ะครับป่าเวนีบ่ดีล่วงข้ามจักเป็นภัยลามเอาร้อนข้อ3มุสาวาตาพี่น้องอูจาถูกต้องครองทำขี้จุเปิ่นนั่นมันเป็นบาปกรรมไผบ่เชื่อกรรมคนกดงอข้ออูจาบ่งามเล่าขวัญว่าย่อด่าตอบ่ดีเปิ่นจ๊ะแต่กะปะโทอูคือเปิ่นเสียหายอูคือเปิ่นเสียหน้าอูคือเปิ่นเสียชื่อเสียงเปิ่นห้องจะไปจุเปิ่นได้ไกลคือเปิ่นเสียอันนี้นะครับคนบ่เก่าเปิ่นว่าอย่างนั้นข้อ5สุราเมรัยมัชชะเลิกละเมาเหล้าเมายาเหล้ายาก็เหตุเก้าประมาตถาเสพยาบ้าเมาปาเอาตุกเศร้าแม่นก็ครับเหล้ายานี่มันมีผีนะบ้ามีอยู่เฝ้ากินเอาก็ปาเอาร้อนผีเหล้าผียานำปาเดือดร้อนไปนอนคุกข้อก็หลายผู้หลายคนก็เปื้อนเหล้ายาทั้งนั้นที่มันส่งผลเสียผู้เสียคนไปหลายแล้วเจ้าอุบัติภัยนักหลายเพิ่มเข้าเดือดร้อนข่าวคราวทั่วทิศเพราะขาดวินัยเสียดายชีวิตพ่องยังหนุ่มน้อยเยาว์วัยแข่งหักขาโอ้นโอ้ยมีล้นนักหลายพ่องพิการไปกับเพราะภัยยาเหล้าถ้าเชื่อฟังกรรมน้ำทำพระเจ้าบ่เดือดร้อนเอาอย่างนี้
ศีล5นี่นะท่านจ๋าบอกจี้ว่ามีคุณค่าอันนั้นอยู่มีโภคะตายไปก็ไปสวรรค์ไปพระนิพพานก็ด้วยศีลเนอะเจ้าวิโสทเยวิเศษแน่เจ้าผู้ใดรับเอาใส่ไว้โอ้ยยังมีแถมยาเรื่องราวก้อนใกล้บทนี้ได้เวลาใจเนี่ยลาพามีกับท่านเจ้าเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยพลเมืองใดไร้ซึ่งวินัยบ้านเมืองก็เดือดร้อนไปทั่วทิศผู้คนพลเมืองใดวินัยเคร่งดีเอ่ยบ้านเมืองนั้นญาติมิตรอยู่ได้อย่างสวัสดีเนี่ยการจัดระเบียบสังคมแบบชาวพุทธเฮามีอยู่แล้วนะครับปฏิบัตินะครับเริ่มปฏิบัติเหตุตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าบักกี้วันก็จะเป็นวันมาฆบูชานะครับเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเฮามาช่วยกันเถอะครับ

0: ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเมื่อบักกี้วันที่ผ่านมาก็ปนประชุมจุ่มนุมกันสองตำบลตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมตองเชียงใหม่และก็ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองเชียงใหม่กระชุมนุมผู้สูงอายุจะได้ละครับผู้สูงอายุปนประชุมที่วัดดงหาดนาคเชียงใหม่เพิ่งก็ได้เจิญประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่คือคุณอบปรียาไกรสอนนะครับไปอู้ไปจากกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องชมรมแล้วแถมยังบอกปอมีศาสตราจารย์ในแพทย์พงศิริปัฒนาดีได้ไปให้เกียรติในงานนี้ผมเองเพิ่นบ่ได้เจิญหรอกครับแต่ผมต้องการไปพบปะพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาก็ไปอยู่ทางนอกพ่อเพื่อนมาจะเล่นสล้อซอซึ้งเอาคุยเอาซึ้งไปพร้อมบ่ได้อู้สักคำบ่ได้เล่นสักคำนะครับคนใดหันใส่อํานวยก็ขออํานวยอู้ก่อนเวลาเป็นมวยก่อนเวลาครับก็ได้ช่อดอกไม้มาเป็นกำลังใจผมอู้ประมาณสัก40นาทีหันจะได้ก็อันใดที่เป็นประโยชน์ท่านก็เอาไปปฏิบัติเองอันใดที่มันเป็นประโยชน์ก็กำขว้างไว้นอกวัดขว้างลงน้ำปิงท่านก็ได้เหมือนกันครับก็ยินดีกับพี่น้องหมู่บ้านเฮาทุกท่านครับที่คือเกียรติทีนี้เสียงเอิ้นจากชมรมผู้สูงอายุเนี่ยลุงน้อยตื้อปินตาติบนะครับ191/7สันติสุขตำบลดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เขียนข่าวมาเด้อเขาเฮ้ยตั้งเมืองฮอดเนาะจุ่มนุ่มกันได้ยังผู้สูงอายุตั้งดอยเต่าได้ปนอู้มาเด้อคนเฒ่าแก่ข้าวหมักเป้าหมูสีจ้องใจมันมีขูดใส่ข้าวต้มขูดใส่ข้าวต้มแม่นกะมันจ้องใจมันมีนะคนเฒ่านะเฒ่าบัดดอกบัดได้ลูลาป่าส้มเปื้อนจวนเข้าชมรมก็มันดึงบ่เข้ากูเสียสตางค์อ่ะเข้ามันยี่สังเนาะมันบ่ใช่คือเข้าชมรมแล้วได้อาสังมาเนี่ยฟังนี่ครับเนี่ยไอ้คนแบบนี้เพิ่นว่าเท่าปู่เท่าป่าเท่าแบบป่ากั้งนั่นนะอวดตัวลวกอยู่ในห้วยเท่าป่ากั้งป่ากั้งมันจะอยู่ห้วยเท่านั้นน่ะมันถึงมาเข้าหนองครับ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนอีปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลดเครื่องเหตุการณ์ฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ฉันท้าไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้ะแม
0: ่ฉันท้าเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ํามาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่ฉันท้านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจันทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่หยังนี่พี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิ้นเอาทรายพกใส่ตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ทรงไปเยี่ยมหนังสือติเมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของกรรมของ

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เรื่องมันก็ร้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของกรรมของเวร

0: เหมือนรถขายยาคู่กับปันยิ้ม
1: เหมือนชมยุบินคู่กับตัวอาย
0: บ่ได้ไผตึงบ่ดูคนที่ลาบหมูลูกกันยิ้มตายลาบดิบลาบพวกเขาไม่กล้าเต้ากันหนามใจอายใครลัง